0: โอเป็นไงล่ะอีกเอ้ยจะไหลมา
1: ก็บางทักคุยบุคุสงอรสมองชาวบ้านเรื่องสับจักรสมองนรกจตุโนข้าขลายสายมันขนาดอังนรกกดุกยาสังไนพยาบาอจราวทักสุจรนิวเซตไลน์ตามตรงไหนเลยไหน

0: โมดูพูลกาแล้วบราพูลกาก็จวกพูลกาตาก็ปีสตันบายเย่ลุงคาตาด็อกเตอร์ทังกาอินเจคชันนะคะก็ทำกาตาว่างน้องนี่วอร์กร็อกต้องทุกจักเลยน้องก็กีฟิลิปไปแกอันเก่งก็ทำมันออกไปค่ะ
1: เมื่อเช้าน้องก็กีฟิลิปทังกาสวัสดีกับหามึงเลยกันก็ชักหามึงในทังกาก็บินน้องนี่วอร์กต้องทุกจักกันนะอีอาบุ้ยบอลงกุศลเราก็แบลัยแบลัยมันนี่ทั้งมารกใจอ่ะอาทั้งก็แบงรกพนอชินไรรกพนอวันจักมันนะซึ่งบ่อันบางไงเนาะซึ่งรกบ่ให้เนาะบอลงรกก็ทั้งมันนี่ใจอ่ะใครบินกันก็ทำมาตัวจีก่อนพอนแบลไลน์เนาะนางกุ้งมานี้แต่แบลไลน์เนาะขนาดตกกุ้งค่ะบินก็ทำมาบ้านนี้ยากุลภัยเด็กเสียงชินียาก็จอราบุกริขับไปซึ่งรถจำมงตั้งสักขนาดมันเป็นสิ่งที่ชินีปานดานีไปมันเป็นสิ่งทางแรงเนี่ยซึ่งรถจำมงรถจำไปขนาดไหนเมฮลี
2: คุณลุงคะอันนี้มึงค่ะเมฮลีเดบอร์มาอังตาบุ้งนอนเนาะตั้งสักรถจำมงรถจำไปขนาดไหน